ีเลยล็อกเตอร์วิเตอร์สักสองเอลมันตามนาฬิกาที่นั่งมีตัวล็อกสมัยยกจอมตัดตัวนี้อุนิคัตหรือกุศลเนี่ยติ